เห็นสุนอาสารเลนังจาปนทูรดุนเกโซดาร์เป็นบาเรนนกานนเดกาถอยกลองปาทอมตา

0: กันอาลอนดูการบีเกปูเห็นโนนิยมอาเจงเกฮาร์ลองบีปินจองตัง
1: เฮฮา
2: เฮฮาจะตั
0: ดอีรุเกจูเดอาลามรองปานิงเกเบแฮมปีสอกจนนิงเวเกฮาสะกันอารอนเกตานามเลนังตุนนนแฮมตุนเกโบจีอาดอรสนวานนนเบกูมารโซบองลองกินไทยเกดา

0: สู้ร้อนปังดูย้อนดูเสียงโน่เลนังสู่ร้อนตา
1: เอฮาเอฮาสลับฮาเอฮาสลับฮา
0: หาเดรกฟันที่บารลอนยีหุรเกนังตุนตินลังปองดุนเสียงโลเลนังตุรนอีรุเกยูเดดอาลำร้องตา
1: เอฮาเอฮาจังฮา
0: อีรุเกจูเดดอาลำร้องทาร์เดเรผ่านพี่บารานนนิ่งเกียจากันอารอนหาจากันนันได้ฟังปากทอมทาร์เกียจะฟังดูยันตา
1: เอฮาเอฮา
0: อีรุเกจู

0: จกิตยาได้ดูลาคนอาได้เกดูมาหอทมทมทาเรเกะจะปังดูย้อนตา
1: เอ๋ฮ่าเอ๋ฮ่า